0: 娘啊，
1: 我娘骗我，
0: 因为哪会有呢？我是轮到叫，哎，哦，完成了这里，哦，哇，
2: 买回，
0: 我上回你弟弟呢？
1: 我那白的，
0: 我讲我那皮的呢？
1: 接对。เดี๋ยวจิ้งหนึ่งเอาไปจิ้งเดียวนึงนะเดี๋ยวจิ้งเดียวเออไปโอ้เขียนเลยนี
0: ่เรื่องไหนก็ได้มาจากเรื่อง
3: This is 89.7 WRFI Odessa, 88.1 Ithaca, and 91.9 WINO Watkins Glen.